0: Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: The night is frozen. Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิ้นโบกี้ไลออนมัสบีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน You Are Boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
3: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
4: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz

0: Kids 104.5
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
1: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับต้อนรับกันด้วยนะจ๊ะวันศุกร์ยามเช้าของเรา FJ Copter รายงานตัวนะดูแลทุกคนครับในเช้าวันนี้นะและเมื่อสักครู่ครับโอบกอดเธอด้วยความรักจากพี่โดมจารุวัฒน์ X Martinเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะในชั่วโมงแรกของเรานะอยากฟังเพลงอะไรเพลงไหนเป็นพิเศษเนี่ยรีเควสต์ขอเข้ามาได้นะจ๊ะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราด้วยใครยังไม่มีก็ดาวน์โหลดติดเครื่องเอาไว้เลยนะจ๊ะแอปพลิเคชัน Flex Connect เนาะช่วงนี้เนี่ยเบื่อฟ้าเบื่อฝนมากเลยเนาะทุกคนฝนมันตกได้ตกดีทุกวันเลยอ่ะก็นั่นแหละตามที่กรมอุตุเขาประกาศไว้นะว่าช่วงนี้เนี่ยฟ้าฝนมันถล่มหนักซึ่งถ้าคาดการไม่ผิดวันนี้ก็ควรจะเป็นวันสุดท้ายแล้วถูกต้องแม้ที่ฟ้าฝนมันจะหนักๆอ่ะเนาะก็ไม่รู้ว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่แต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่ผมแบบว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยออกจากหมู่บ้านมาขึ้นรถไฟฟ้าครับรู้สึกวันนี้อากาศมันเย็นๆก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันเป็นสัญญาณของหน้าหนาวหรือเปล่าถ้าเป็นจริงนี่ก็เอ้ยรู้สึกฟินมากๆเลยอ่ะยิ่งเราเป็นคนชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งอยู่แล้วด้วยก็จะยิ่งฟินมากๆเลยถ้าอากาศมันเริ่มเย็นแล้วเนาะชั่วโมงนี้ครับต้องขอขอบคุณด้วยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
0: ไหนชาวเฟล็กซ์คนไหนไม่เคยมางานสยามฮาโลวีนบ้างครับถ้าไม่เคยมาเนี่ยผมให้ทุกคนลองจินตนาการภาพแบบนี้ละกันว่าถ้าสมมติว่าสยามสแควร์ของเราเนี่ยถูกเนรมิตครับถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นพื้นที่หลอนที่ทุกคนที่มาเนี่ยสามารถแต่งตัวเป็นอะไรก็ได้แล้วก็มีกิจกรรมมากมายครับมีจุดเช็คอินหลอนๆให้ทุกคนเนี่ยสามารถถ่ายรูปกันได้และที่สำคัญครับเรามีเวทีคอนเสิร์ตที่ใหญ่มากๆเลยและศิลปินที่มาร่วมกับเราเนี่ยทุกคนเขาจะแต่งตัวแบบจัดเต็มครับเป็นผีนู้นเป็นผีนี้แต่ละคนเนี่ยคือเซอร์ไพรส์เรามากๆเลยในปีก่อนๆที่ผ่านมาครับและนี่ก็เป็นเหตุผลที่มากพอที่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมางานนี้ครับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีทีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร wow. อยากให้ทุกคนปักหมุดเอาไว้เลยครับ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้นะจ๊ะมาร่วมหลอนมาร่วมสนุกกับพวกเรากันได้เลยนะจ๊ะชาวเฟล็กซ์ครับและต้องขอขอบคุณด้วยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีหน้านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
6: ฮากาชิไฮย
5: อข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูก

0: ขาที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
1: โอ้ I love it
0: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: Flex recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ไตเติ้ลแทร็กจากอัลบั้มแรกของสาวๆ Sugar and Spice ครับก็เป็นเพลงป๊อปน่ารักๆเนาะที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่กำลังตกหลุมรักใครสักคนนึงเนี่ยจนไม่ว่าเขาจะพูดอะไรมันก็ฟังดูน่ารักดูน่าฟังไปซะหมดเลย Feel like แบบ Everything you say sound like ear candy เลยอีกหนึ่งเพลงครับที่ Flex Recommended และ Copter ก็ Recommend มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะ Ear Candy จาก Sugar and Spice และต้องขอขอบคุณด้วยครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: 1045 Non-Stop Music ชั่วโมงหน้าครับโต๊ะริมจากพี่นนท์ชนนสักวันจะไม่แตกสลาย Dear Trauma จาก Freehand ใจสมใจจากพี่อูนเดอะชไนซ์ราเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ตั้งเป็นแฟนไว้ได้ปะ
2: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุค iQIYI Original Gel Boy 2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
3: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
4: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
2: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ iQIYI ที่เดียวเท่านั้น
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop non-music 15 45
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ยังรักอยู่ไหมจาก Bus Because of You I Shine เป็นอีกหนึ่งเพลงของน้องๆวงบัสครับที่คัปเตอร์เนี่ยชอบมากๆเลยก็เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงที่2ของเรานะฟังเพลงกันยาวๆครับ10เพลงฮิตกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับในชั่วโมงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: 45นาทีที่เฟล็ก 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: ทุกคนรู้จักศิลปะที่เรียกว่าคินซึงิไหมครับคินซึงิเนี่ยเป็นศิลปะของญี่ปุ่นครับที่เขาจะนำเอาพวกจานชามหรือว่าภาชนะต่างๆที่มันแตกไปแล้วเนี่ยกลับมาประกบกันใหม่ครับแล้วก็จะสร้างลวดลายใหม่ๆจากรอยร้าวที่มันเกิดขึ้นเนาะเป็นลวดลายที่มันอาจจะดูสวยงามมากขึ้นทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าศิลปะนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการโอบกอดแล้วก็เยียวยาหัวใจของเราแบบนึงเลยคือรอยร้าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเปรียบเทียบเหมือนบาดแผลที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราอะเนาะผ่านความทรงจำที่เราเคยมีครั้งหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเคยปวดร้าวแล้วก็เสียใจจากเรื่องราวเหล่านั้นครับแต่เมื่อเราผ่านมันมาได้เราประกอบหัวใจตัวเองขึ้นมาใหม่เยียวยาหัวใจตัวเองแม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถลืมเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่เนาะท้ายสุดแล้วมันก็คงเหลือบาดแผลเอาไว้ในหัวใจนั่นแหละแต่เมื่อเรายอมรับมันได้ครับมันก็ถูกสร้างมาเป็นหัวใจที่มันแข็งแกร่งขึ้นมันก็เหมือนกับจานชามเหล่านั้นแหละที่มันถูกซ่อมขึ้นมารอยร้าวนั้นมันก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ก็เป็นลวดลายใหม่ที่มันสวยขึ้นนะเนาะและนี่คือเพลงพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงจากวงเคลียร์เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และ Copter ก็ Recommend ด้วยนะจ๊ะ Flex like Recommended
1: Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ชั่วโมงหน้าครับเตรียมไว้ให้แล้วสำหรับ3เพลงนี้ลืมได้แล้วจากพี่โอปวีครับโคจรด้วยรักจากพี่ก้อยอรัชพรยิ่งห้ามยิ่งหวั่นไหวจากวงซิลได้ฟังกันแน่นอนนะจ๊ะและต้องขอขอบคุณครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต

0: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth โตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth โตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth โต
1: Thailand
2: Chosen One
3: Song for Eurovision Song Contest
4: Asia
5: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
6: ตัวแทนประเทศไทย
5: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
7: เพลงใหม
8: ่โชว์ใหม
9: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
7: 27กันย
5: ายนนี
6: ้6โมง
5: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
0: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกคนที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena Angkor จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วพบกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare Samsung Galaxy Full Moon Sora Umeshu The Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
1: Thailand
2: Chosen One
3: Song for Eurovision Song Contest
5: Asia ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
6: ตัวแทนประเทศไทย
5: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
7: เพลงใหม
8: ่โชว์ใหม
9: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
7: 27กันย
5: ายนนี
6: ้6โมง
5: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
10: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต
3: 45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: หัวใจปลอดภัยดีพี่แก้มวิชญานี X Martin 10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่3ของเรานะจ๊ะและต้องขอขอบคุณด้วยครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: Flex Leg Recommended This Week Mass On Taste Don't judge me Mass On Me ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
5: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: fan
1: นี่คือเพลงสำคัญของพี่ๆวง Slap Kiss ครับที่ปล่อยมาพร้อมอัลบั้มเต็ม Never Burn Out เพลงนี้เนี่ยเป็นบทเพลงของคนที่ยอมรับว่าแค่ความรักมันคงไม่พอจริงๆครับก็เลือกที่จะค่อยๆหายไปเพื่อเปิดทางเนี่ยให้คนที่เขาคู่ควรกว่าพาคนที่เรารักอยู่เต็มหัวใจไปถึงฝันครับแม้เราจะรู้ดีว่าเราจะพาเขามาได้แค่เท่านี้เนี่ยแต่นี่อาจจะเป็นการแสดงออกทางความรักและการเสียสละที่มันงดงามที่สุดเท่าที่คนคนนึงเนี่ยจะทำให้เธอได้แล้วแหมบทเพลงของพระลองเหลือเกิน และนี่คือเพลงปลายความฝันครับจาก Slap Kissอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และ Copter ก็ Recommend มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะทิ้งท้ายกันเลยครับในชั่วโมงนี้นะและต้องขอขอบคุณด้วยครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากFlex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: หมดเวลาของคอปเตอร์แล้วสำหรับวันนี้นะจ๊ะขอบคุณชาว Flex ทุกคนมากๆเลยครับที่ Stay Tune อยู่ด้วยกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้วันนี้ก็วันศุกร์แล้วเนาะทำงานอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราก็ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจกันแล้วนะจ๊ะชาว Flex สนุกให้เต็มที่เลยพรุ่งนี้ได้นอนเต็มยาวๆครับชั่วโมงหน้า FJ Pim เนี่ยสแตนบายรอดูแลทุกคนแล้วด้วยนะจ๊ะ3เพลงเตรียมไว้ให้แล้วครับเป็นอดีตจากวงมีนสาธุเอเชีย7 featuring ปลายกนกพรไวทองรำลึกจากพี่ว่านธนกฤตเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้าครับวันนี้คอปเตอร์ขอตัวลานะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบเคลียวเคียวโปเต้
2: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
5: Yeah right
4: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
6: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกค

0: อยากอินเพลงรักจาก Season 5 Featuring No One Else ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับ Happy Friday นะเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11 โมงจนถึงบ่าย 2 เป็นเวลาที่ชาว Flex ทุกคนจะได้อยู่กันกับ FJ พิมพ์3ชั่วโมงเต็มนั่นเองอึมครึมมาเลยนะครับวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝนจะตกหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ฟ้ามืดมากๆเลยนะครับใครที่ตอนนี้มีแพลนว่าจะออกไปข้างนอกแต่ยังอยู่ที่บ้านอย่าลืมพกร่มกันออกมาด้วยนะครับถ้าฝนตกเนี่ยตากฝนเดี๋ยวจะไม่สบายเอาได้นะอ่ะยังไงก็ตามนะครับฝากอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยวันนี้ได้เตรียมเพลงไว้รอชาว Flex เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะมีเพลงอะไรบ้างอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe
0: กลับมาอีกครั้งนะครับกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครที่รวมศิลปินสุดป๊อปที่พร้อมกันแต่งตัวแบบสุดปังเอาไว้มากที่สุดนะครับเตรียมคอสตูมล่วงหน้าแล้วมาสนุกกัน30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่สยามสแควร์เน้นว่างานนี้เป็นงานฟรีนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจสยามฮาโลวีนครับเราต้องขอขอบคุณ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็นะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Gel Aloe ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe

0: จนใหม่
1: ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand

0: ปกติเขาจะออกเพลงกันเป็นคู่นะครับสำหรับดูโอ Serious Bacon แต่รอบนี้เขามาคนเดียวแล้วเอาคู่อีกคนหนึ่งมานะครับนั่นก็คือพีพีกริดนั่นเองไม่รู้ว่าพี่เมืองจะงอนเค้กหรือเปล่าที่เพลงนี้ชวนพีพีมาแทนที่นะครับแต่ว่าก็บอกได้เลยว่าเป็นเพลงที่น่ารักมากๆสำหรับเพลงคนขี้น้อยใจ My Fault จากเค้ก Serious Bacon featuring พีพีกริดเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้เลยครับส่งท้ายกันไปเลยในชั่วโมงแรก Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
2: โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ช่วงเที่ยงนะครับไม่ชินเลยกับความมืดมนแบบนี้ในเวลาประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ยังอยู่กันกับ FJP เหมือนเดิมเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ทุกคนสดใสเองถึงแม้ว่าบรรยากาศจะอึมครึมไปหน่อยนะต้นชั่วโมงหน้านะครับอย่าลืมทูนอินกันเข้ามา3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยมีเพลงอะไรบ้างนะ

0: นเคยคิดกันบ้างไหมฮะเราจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ได้อย่างไรถ้าเราไม่มีความมั่นใจว่าจะมีใครคอยดูแลกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับร่วมกับปามี่อยากส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านเพลงใจดวงน้อยเพื่อตอกย้ำว่าเราพร้อมจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคียงข้างคุณในทุกย่างก้าวซึ่งเพลงนี้นะครับเป็นการร่วมมือที่นำความใส่ใจมาเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงเพื่อขอบคุณลูกค้าและแฟนเพลงทุกคนอย่าลืมส่งต่อของขวัญชิ้นนี้ให้คนที่คุณรักได้ฟังไปพร้อมกันด้วยนะครับและสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกคนที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena Angkor จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วพบกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา Mama Event Pop AMT Skincare Samsung Galaxy Full Moon Sora Umeshu The Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: Flex Talk อัปเดตสัปดาห์นี้นะครับจันทร์ที่21กันยาไม่ว่าจะอยู่ในโหมดท่านประธานสุดหล่อกระชากใจของชาวคุณหนูหรือโหมดคุณชายสุดแสบซนของเหล่ามัมมี่เตรียมตัวมาฟินพร้อมกันได้เลยครับกับหนุ่มฮอตเจมินายที่มาพร้อมเพลงใหม่อย่างเพลงไม่มีวันความน่ารักแบบจัดเต็มนะครับมาหากันที่ Flex Talk แล้วรอเจอได้เลยและอังคารที่22กันยาครับเมื่อตัวพ่อโวคอลเสียงละมุนมาเจอกับตัวตึงสายเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดเท่ล็อกคิวรอเลยครับกับการมาของบูมสหรัฐและไดมอนด์นรกร2ศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงที่ความสามารถระดับเต็ม10ไม่หักแอบกระซิบว่ารอบนี้เขาพกซิงเกิลใหม่แกะกล่องที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะครับมาคุยกับเราด้วยห้ามพลาดครับและพุธที่23กันยาครับบีมวรนันห้ามน้ำตาไว้แล้วมาเจอกับบีมวรนันสดๆที่ Flex 104.5 ได้เลยสาวน้อยเสียงสะกดใจที่พกซิงเกิลใหม่ล่าสุดห้ามน้ำตามาฝากกันกับพวกเรานะครับบวกกับความพิเศษสุดเพราะเพลงนี้เนี่ยได้โปรดิวเซอร์มือทองระดับประเทศนะครับอย่างพี่ฟองเบียร์มาร่วมดูแลและกันกองความคิดถึงให้ดิ่งลึกยิ่งกว่าเดิมและสุดท้ายครับพฤหัสบดีที่24กันยาครับล็อกคิวให้พร้อมแล้วมาล็อกรอยยิ้มไปพร้อมกับหนุ่มเจ้าเสน่ห์อบนิธิที่จะมาแจกความละมุนให้กับทุกคนนะครับชวนมาเคลียร์หูรอฟังซิงเกิลใหม่ป้ายแดงเจ้าของรอยยิ้มและส่งเสียงกรี๊ดต้อนรับอบนิธิไปพร้อมๆกันรับรองว่าจะเป็นโมเมนต์ที่จะไม่ลืมแน่นอนอยากจะมาเจอกับศิลปินที่คุณชื่นชอบแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอของเรานะครับติดตามรายละเอียดที่เพจ Flex Connect และอย่าลืมไปสะสมคอยแล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กันไว้ด้วยนะครับแล้วต้องขอขอบคุณเดนมาร์คุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie it's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลย
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
5: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
6: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร
5: 30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี
6: ้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร
5: ์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
7: Flex 104.5

0: Thailand Chosen One 2026 ครับครั้งแรกของ10ศิลปินระดับท็อปประชัน10เพลงใหม่เวทีเฟ้นหาศิลปินเพียงหนึ่งเดียวเพื่อก้าวสู่เส้นทางการเป็นตัวแทนของประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia กับทัพศิลปินผู้เข้าแข่งขันอาทิแก้มวิชญานีมาจากค่ายลิตและต้าอูแล้วก็เจสเตอร์นะครับแล้วก็มีศิลปินปริศนาในนามพี่หมาป่าสุดหล่อที่จะมาเซอร์ไพรส์และร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่สามารถโหวตและติดตามรายละเอียดการโหวตเพิ่มเติมนะครับได้ที่ eurovisionasia.com และชมการถ่ายทอดสดได้27กันยานี้6โมงเย็นเป็นต้นไปทางช่อง3 HD
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสา

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: คนที่โชคดีกว่าลัคกี้เออร์จากโอบนิธิครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ก็เป็นเพลงของคนที่กำลังมีความรักมันก็จะประมาณนี้นะฮะโอบก็เริ่มในวงการนะครับในฐานะนักแสดงตอนนี้ก็พูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วว่ามาเป็นสายศิลปินแล้วล่าสุดนี้ใหม่แกะกล่องเลยกับเพลงที่เพิ่งออกมาเมื่อประมาณ18ชั่วโมงที่แล้วนะครับกับเพลงเจ้าของรอยยิ้มก็เป็นซิงเกิลล่าสุดนั่นเองแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าโอบนิธิเนี่ยจะมาหาเราในรายการ Flex Talk พร้อมกับโปรโมทเพลงนี้ในวันพฤหัสบดีที่24กันยานะครับก็ล็อกคิวกันไว้เลยห้ามพลาดนะฮะได้เจอตัวเป็นๆแน่นอนแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีT-Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโพเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
3: เมื่อเพลงรักมาบรรจบกับลมหนาวแรกของปีในเทศกาลดนตรีที่รวบรวมเพลงรักไว้มากที่สุดใหญ่ที่สุดในสวนผึ้ง Season of Love Song 16ปีนี้น้องแกะอยากชวนคนที่มีรักทุกคนมาพิสูจน์หมู่มวลความรักท่ามกลางลมหนาวขุนเขาและเสียงดนตรียันเช้าพบกับสิงโตนำโชคดาอินโดฟินบูรินโบกี้ไลออนลิปตาสแตมซิลเฟลโลฟักกลิ้งฮีโร่มัสคิเทียสเดอะพาร์คินสันเทนลิเบิร์ดมีนและฟูสเต็ปพบกัน21พฤศจิกายน2569เวเนโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ All Tickets ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Season of Love Song ทุกช่องทางออนไลน์

0: สายแอฟโรบีทและสายคนที่ชอบคนหล่อนะฮะต้องชอบเพลงนี้แน่นอนสำหรับซิงเกิลล่าสุดจากบลูพงษ์ธิวัฒน์ครับกับเพลง Kiss Come Kiss ซึ่งเพลงนี้เนี่ยได้โทบี้นะฮะมาทำให้อีกด้วยท่าเต้นเย้ายวนใจเลยทีเดียวนะครับแฟนๆนี่ถึงกับกรี๊ดสลบกันเลยนะครับสำหรับเพลงนี้จากบลูพงษ์ธิวัฒน์เป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับที่ FJ พิมพ์จะได้เปิดให้ทุกคนฟังกันในช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับแล้วต้องขอขอบคุณบางจาก E10 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Lake Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: หมดเวลาแล้วนะครับชาว Flex ทุกคนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆในวันศุกร์แบบนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนกันอย่างเต็มที่กลับมาเจอกันด้วยในอาทิตย์หน้านะครับแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเรามีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะแน่ๆนะฮะเพราะว่าจะมาเจอกับทุกคนนะครับตั้งแต่วันจันทร์เลยถึงวันศุกร์ครับเวลาเดิม 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นนั่นเองส่วนชั่วโมงหน้าครับเจอกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะที่ได้เตรียมเวลาสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: ไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในอาทิตย์หน้าเจอกันยาวๆเลยนะบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark.

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ห้ามพลาดกับรายการ Let's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: Flex 104.5

0: Flint 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: สักวันฉันจะหายดีจากอิงวรันธรในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะเซนมั่นใจมากเลยว่า10เพลงที่ผ่านมาเซนเปิดได้ถูกใจชาว Flex แต่ก็อาจจะยังมีบางเพลงที่ทุกคนยังติดอยู่ในใจแล้วก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะตรงใจกันไหมกับเพลงที่เซนเปิดให้หลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะก็อยู่ด้วยกันไปจนถึง5โมงเย็นค่ะถ้าไม่อยากให้เซนเดาใจทุกคนก็บอกมาได้เลยนะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connectนะคะวันนี้สลับช่วงกับ FJ ญี่ปุ่นอยู่กับเซนไปจนถึง5โมงที่นี่ Flex 104.5 ค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex 104.5PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
0: มาช่วงที่หลายคนอาจจะกำลังอยากจะพักสายตานะคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะบ่ายสามโมงลองหลับตาดูไหมทุกคนแล้วก็จินตนาการตามกับ FJ Zen ไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนลองคิดถึงภาพสยามสแควร์ที่ใหญ่แล้วก็เดินถึงกันหมดเลยเนาะมีพื้นที่ในการจัดเวทีต่างๆกิจกรรมมากมายมันเป็นแบบ walking street อยู่แล้วอะแล้วถูกเนรมิตให้เป็นดินแดนเล้นลับในช่วง30ตุลา31ตุลาวันฮาโลวีนแล้วก็1พฤศจิกา3วันไปเลยกับงานนี้ค่ะ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนทุกคนเตรียมเลยนะพบกับแรงปะทะครั้งใหม่ค่ะกับเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครบอกเลยว่าทุกคนต้องปักหมุดเคลียร์คิวของตัวเองเอาไว้นะคะแล้วก็มาสนุกกับงานนี้กันเน้นว่าฟรีนะคะรายละเอียดก็ติดตามเพิ่มเติมกันได้ผ่านทางเพจสยามฮาโลวีนนี่แหละค่ะต้องขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมุตโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมุตโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมุตโต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู

0: แบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core เทคโนโลยีเพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: Flex Lake recommended.

ระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงจากเคลียร์เป็นเพลงที่หลายคนที่อาจจะกำลังนึกถึงใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกไม่มีใครก็มีเพลงนี้อยู่เป็นเพื่อนอยากให้ทุกคนเข้าไปดู

มิวสิกวิดีโอด้วยนะไม่ใช่เพลงดีอย่างเดียว MV ก็ดีมากๆนะคะแล้วก็พี่แพทวงเคลียร์ก็มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอยากจะให้เพลงนี้เหมือนการที่เรานั่งดูพระจันทร์ไปพร้อมๆกันนะคะคิดว่าน่าจะรีเลทกับใครหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ FJ Sen ก็จัดให้แล้วพร้อมกับเป็นกำลังใจให้ด้วยนี่คือช่วง Flex Recommended ค่ะ Flex Recommended จะว่าไปเราใช้เวลาผ่านไปในแต่ละวันกันโอ้โหบางทีก็ลืมนึกถึงตัวเองกันไปบ้างเนาะเคยถามตัวเองกันไหมทุกคนว่าอะไรคือแสงไฟที่นำทางชีวิตของเราบางคนเนี่ยอาจจะเป็นความฝันเป็นหน้าที่ครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักนะคะและบางครั้งแสงไฟนั้นก็อาจจะเป็นตัวเราเองในวันที่กลับมาเชื่อมั่นแล้วก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปอีกครั้งค่ะเพราะทุกช่วงเวลาของชีวิตเราต่างมีพลังงานที่ช่วยผลักดันและมีแสงไฟที่คอยนำทางให้เราก้าวผ่านทุกความท้าทายไปด้วยกันนะคะอยากให้ทุกคนร่วมค้นหาความหมายของพลังงานและแสงนำทางชีวิตผ่านบทเพลงและมิวสิกวิดีโอเจิดจรัสชัชวาลซึ่งทุกคนสามารถรับชมและรับฟังได้แล้ววันนี้นะคะผ่านทาง Facebook PTT News YouTube และ TikTok เพียงค้นหาคำว่าเจิดจรัสชัชวาลค่ะและตลอด48ปีปตท.ยังคงมุ่งมั่นเป็นพลังขับเคลื่อนเคียงข้างสังคมไทยนะคะ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนจากรากฐานที่มั่นคงสู่อนาคตที่ยั่งยืน Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย

0: ชั่วโมงหน้าในช่วง10 45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีทุกคนได้ฟัง3เพลงนี้ต้นชั่วโมงค่ะเซ็นเลือกเอาไว้ให้แล้วรอฟังได้เลยนะคะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
3: ว้าวกอบกอบ
2: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: ตักเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่ะ
5: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
6: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
7: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
5: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น
8: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
9: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10 Playing Hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: Nowhere ไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนจากแบมในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ยังอยู่กับ FJ Sen นะคะทุกคนวันนี้18กันยามีใครบ้างที่ตื่นเต้นแล้วก็รอแล้วรออีก22กันยาวันที่จะมีการแข่งขัน America's Got Talent ที่คนไทยเฝ้ารอติดตามมากที่สุดในชีวิตแล้วนะคะรอบไฟนอลวันที่22นี้แล้วน้องเนเน่ Royal หรือว่าน้องแพรวในวัย16ก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งมีโอกาสสูงมากเพราะว่าน้องฉายแววมาตั้งแต่รอบก่อนๆนะคะมาจนถึงรอบไฟนอลนี้เดี๋ยวคนไทยทั้งประเทศรอเชียร์ให้กำลังใจน้องเนเน่กันเนาะก็เอามาอัปเดตกันประมาณนี้แหละล่าสุดน้องถึงอเมริกาแล้วนะแล้วก็เห็นว่าซ้อมหนักมากเลยนะคะวันละอย่างน้อย4ชั่วโมงเป็นกำลังใจให้น้องเนเน่นะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
8: ฮากาชิพาย
7: อข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
8: โอ้ I love it
7: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
9: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
10: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie
1: Flex Leg Recommended
10: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: าตาจากน้องนูนิวฟีเจอริ่งกับน้องโบกี้ไลออนนะคะเพลงนี้ที่หลายคนไม่สะดวกที่จะอยู่ในฐานะคนร้องแต่อยู่ในฐานะคนฟังส่วน FJ Sen ก็อยู่ในฐานะคนเปิดให้ทุกคนฟังในช่วงนี้เลยค่ะ Flex Recommended นะคะซิงเกิลล่าสุดจากน้องนูนิวและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ชั่วโมงนี้พิเศษมากเลยทุกคนใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้คุณคือคนที่โชคดีเพราะว่าเซนกำลังจะพูดนอกเรื่องเพลงแต่เกี่ยวกับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องของการออมเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ถ้าออมก่อนก็ได้มากกว่าใช่ไหมแล้วธนาคารออมสินก็ให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้ใช้จ่ายสะดวกแล้วก็ได้รับดอกเบี้ยสูงนะคะเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมค่ะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก Digital Savings ด้วยตัวเองผ่าน MyMo ได้เลยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชั่วโมงหน้าทุกคนยังมีเวลาให้ FJ Zen อยู่ใช่ไหม1045 Non-Stop Music นะคะรอฟังได้เลย10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Thailand
2: Chosen One
3: Song for Eurovision Song Contest
4: Asia
5: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
6: ตัวแทนประเทศไทย
5: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
7: เพลงใหม
8: ่โชว์ใหม
9: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
7: 27
5: กันยายนนี
6: ้6โมง
5: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
0: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกคนที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena Angkor จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วพบกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา Mama Event Pop AMT Skincare Samsung Galaxy Full Moon Sora Umeshu The Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
1: Thailand
3: Chosen One
2: Song for Eurovision Song Contest
4: Asia
5: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
6: ตัวแทนประเทศไทย
5: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
7: เพลงใหม
8: ่
5: โชว์ใหม
9: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
7: 27
5: กันยายนนี
6: ้6โมง
5: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connectโดย 808 Festival 2026 พบกับไลฟ์ดีเจระดับโลก2และ3ตุลานี้กดบัตรที่ 808festival.net
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: What if จาก Gemini ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะทุกคนอยู่กับ FJ Sen เป็นช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้ที่เราจะอยู่ด้วยกันไปจนถึง5โมงเย็นนะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่ในหน้าฟีดเซนเห็นหลายคนได้มือถือใหม่กันเพียบเลยนะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยเงินก้อนหนึ่งเลยเนาะที่เราจะต้องลงทุนให้กับ iPhone 18ใช่ไหมคะมาแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่จะเห็นว่าถือกันเป็นสีไฮไลท์ของเขาเลยก็คือเบอร์กันดีเนาะยินดีด้วยนะคะกับทุกคนที่ได้มือถือใหม่เซนว่าจริงๆแล้วนะถ้ามันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วเราได้ลงทุนกับสิ่งที่เราใช้ทุกวันแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากแกดเจ็ตนี้จริงๆอ่ะก็ถือว่าคุ้มแหละแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่มีมือถือใหม่แล้วแอปพลิเคชัน Flex Connect ยังไม่มีก็ต้องดาวน์โหลดด้วยนะคะแต่ปกติมันจะตามมาเลยใช่ปะ อ่ะย้ำอีกทีแล้วกันเราคอนเนคกันได้นะคะทุกเวลาค่ะเหมือนวันนี้เลยวันนี้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บ่าย2แล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ ญี่ปุ่นค่ะยังขอเพลงกันเข้ามาได้เลยทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เนี่ยแหละส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: คนขี้น้อยใจนะคะซิงเกิลนี้การร่วมงานกันครั้งแรกของ Cake Series Bacon featuring กับ PP Grid นะคะเป็นเพลงของคนขี้น้อยใจในสไตล์แบบน่าเอ็นดูแล้วกันเนาะเพราะว่าน้ำเสียงนุ่มละมุนเข้ากันสุดๆนะคะพูดแทนความรู้สึกของคนที่อยู่ในสถานะที่เป็นความสัมพันธ์แบบ situationship คือเหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ชัด ทิ้งท้ายในช่วงนี้นะคะในช่วง Flex Recommended เพลงสุดท้ายในช่วงของ FJ Zen วันนี้ค่ะ
1: Flex
0: like recommended
1: Flex next hour
2: โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
0: บรรยากาศวันศุกร์ช่วงใกล้ 5:00 น. TFJ Zen ต้องไปแล้วนะคะก็ทิ้งท้ายด้วย3เพลงนี้แล้วกันเนาะต้นชั่วโมงหน้าฟังกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะคะวันนี้สลับช่วงกัน1วัน

0: รอเลยนะคะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีชั่วโมงหน้าส่วนเราเจอกันอีกครั้ง5โมงเย็นวันจันทร์หน้านะคะคืนนี้1ทุ่มจะบอกว่าคืนนี้ได้ไหมค่ำนี้1ทุ่มเจคอบในช่วง Flex Talk ทุกคนรอติดตามพร้อมๆกับ FJ ญี่ปุ่นได้เลยส่วนวันนี้ FJ เซนก่อนที่จะลาต้องขอขอบคุณก่อนค่ะกับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตหมดเวลาแล้วนะคะ Have a very good weekend นะคะทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
3: ว้าวกอบกอบ
2: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกคนที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena Angkor จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วพบกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา Mama Event Pop AMT Skincare Samsung Galaxy Full Moon Sora Umeshu The Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
5: แค่ฉีกซองเดนมาร์กก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
6: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
7: Yeah right
6: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดย Denmark Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies it's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: หนึ่งซิงเกิลความหมายดีๆนะครับยิ่งได้เสียงร้องของหนุ่มคนนี้มาเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะอินกับเนื้อเพลงมากกว่าเดิมอีกงานจากหนุ่มโดมจารุวัฒน์ X กับมาทีมด้วยโอบกอดเธอด้วยความรักบิ๊กฮักส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ทักทายชาวเฟล็กซ์ทุกคนด้วยเวลาเย็นๆวันนี้เย็นวันศุกร์อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับผมสลับเวลากับ FJ เซนนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้อยู่ยาวถึง2ทุ่มเลยมีเฟล็กซ์ทอล์กด้วยนะต้องรอติดตามสำหรับหนุ่มเจคอบที่บินมาเมืองไทยของเรามาเปิดเรียกว่าเป็นโชว์เคสเดี่ยวครั้งแรกในเมืองไทยรับรองว่าพิเศษแน่นอนนะฮะวันนี้ก็วันศุกร์ที่18กันยายนเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนน่าจะเลิกงานเรียบร้อยหลังจากทำงานกันมาลุยงานกันมาทั้งวีคแล้ววันนี้อนุญาตได้ให้มีความสุขแฮปปี้หลั่นล้ากันคืนนี้ เป็นการเติมไฟให้กับตัวเองหน่อยละกันนะฮะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็รีเควสต์มาได้เลยที่ Flex Connect นะครับช่วงนี้ขอบคุณด้วยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
0: ก็กลับมาแล้วเป็นงานที่วัยรุ่นเจนซีชาวสยามสแควร์ทั้งหลายรอกันอยู่แน่นอนนะกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเป็นงานที่คุณจะได้ปลดปล่อยความสนุกสนานออกมาแบบเต็มที่แน่นอนนะครับเป็นเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดนะใจกลางกรุงเทพมหานครยังมีเวลาเหลือประมาณเดือนกว่าๆลองคิดกันดูนะว่าเดี๋ยวปีนี้จะแต่งเป็นอะไรกันดีคือต้องบอกว่าสีสันสำหรับหลายๆปีที่ผ่านมาที่เราจัดกันนะครับก็คือทุกคนที่มาร่วมงานนี่แหละที่แต่งตัวมาแบบเต็มที่จัดเต็มมากๆเลยปีนี้ห้ามแพ้ปีไหนๆนะคิดกันเลยว่าจะแต่งเป็นอะไรเตรียมคอสตูมล่วงหน้ากันไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็มาสนุกกัน3วันเหมือนเดิม30ตุลาถึง1พฤศจิกาปีนี้ตรงวันด้วยกับวันที่31ตุลาเนาะที่สยามสแควร์นี่แหละงานนี้นะฮะเข้าฟรีชมฟรีหมดเลยกิจกรรมเยอะแยะมากมายติดตามรายละเอียดได้ที่เพจของสยามฮาโลวีนเลยนะครับงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีหน้านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตและสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต

มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

แหมไม่ว่าจะปล่อยออกมากี่ซิงเกิลนะครับพี่เล็กรัชเมธก็ถ่ายทอดออกมาได้แบบดีมากๆซึ่งเพลงนี้บุญบอกเลยว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความคิดถึงนะครับความรักแล้วก็ความทรงจำจริงๆและเบื้องหลังของเพลงนี้แต่งมาจากเรื่องจริงด้วยของคุณป๊อปประเสริฐเป็นพ่อค้าคนหนึ่งนะครับไขว่นอยู่บางแสนที่ต้องสูญเสียภรรยาแล้วก็ต้องยังไงอ่ะก้าวผ่านความสูญเสียนะครับทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อแล้วก็แม่ให้กับลูกๆทั้ง3คนในเวลาเดียวกันเลยแล้วคุณป๊อปเนี่ยก็ยังมารับบทใน MV ด้วยนะคือดูแล้วน้ำตาซึมแน่นอนนะฮะสำหรับซิงเกิลนี้กลางมหาสมุทรจากพี่เล็กรัชเมธเอามาส่งท้ายในชั่วโมงแรกกันนะครับกับ Flex Recommended ขอบคุณด้วยครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุก

0: ลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ6โมงกันแล้ว5โมง56นาทีอยู่กันท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นเซจุนกันที่นี่ Flex 104.5 เดี๋ยวตอนนี้ไปเคารพธงชาติกันแป๊บเดียวนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อแน่นอนใครที่คิดถึงเสียงของคุณ Vivian Le Vautier เดี๋ยวรอฟังเพลงนี้ได้เลย

0: ช่แล้วก็เอาใจชาวบีแอสนี่นะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
5: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: 10:45
6: Non-stop Music
7: 10 Play Hit 45 นาที
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: จบไปอีก10เพลงต่อเนื่องกันเลยในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ก็เป็นหลายๆเพลงนะฮะที่ชาว Flex เนี่ย Request กันเข้ามาผ่านแอป Flex Connect ของเราด้วยจัดให้ฟังกันเรียบร้อยเลยนะเมื่อกี้นี้ส่งท้ายกันไว้เป็นงานจากซิลนะครับหยุดรักยังไงเอาล่ะอยู่กันชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นเย็นวันศุกร์วันนี้เป็นวันที่หลายๆคนมีความสุขเป็นพิเศษแน่นอนเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะได้หยุดกันแล้วเนาะแต่ต้องบอกว่า1เรื่องนะครับที่เห็นหลายๆคนมีการแชร์มีการพูดถึงกันเยอะมากๆในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาก็คือความเป็นกรุงเทพเนทีฟเขามีเช็คลิสต์นะครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนกรุงเทพแบบเนทีฟโดยกำเนิดหรือเปล่ามีหลายๆข้อเลยเขาบอกว่าข้อแรกคือคุณต้องขึ้นรถไฟฟ้าแบบมือโปรนะครับไม่ว่าจะแน่นแค่ไหนคุณจะจับราวไหมแต่คุณก็ยังทรงตัวได้แล้วก็ไม่มีล้มอะไรแบบนี้นะรวมไปถึงถ้าเกิดเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดเนาะคุณจะมีความชอบกรุงเทพเป็นพิเศษเลย wow. เพราะว่ารถมันไม่ติดใช่ไหมล่ะฮะแล้วเวลาเดินทางไปไหนโอ้โหแป๊บเดียวถึงจริงๆใช้เวลาในการเดินทางแบบว่าน้อยมากๆขับรถชิลสุดๆเลยแต่ว่ามันก็มี1วิธีนะครับที่จะเป็นการตรวจ DNA คนกรุงแบบใหม่ก็คือเลขบัตรประชาชนถ้าเกิดว่าคุณขึ้นต้นด้วย110เนี่ยก็คือบอกเลยว่าเป็นคนกรุงเทพโดย native อย่างแน่นอนอันนี้คือตีเกมไม่ได้เลยนะมันหลอกกันไม่ได้เพราะมันอยู่ในระบบเลยถ้าเกิดว่าขึ้นต้น110เนี่ยเป็นคนกรุงเทพกรุงแท้แน่นอนเฮ้ เป็นอะไรที่หลายๆคนก็แชร์อยู่ช่วงนี้นะครับเอามาฝากกันเนาะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 1045 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครปลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: โหเพลงนี้น่ารักมากๆหากใครกำลังมองหาเพลงน่ารักน่ารักหนึ่งเพลงบอกเลยว่าเพลงนี้รวมทุกอย่างที่คุณกำลังมองหาเอาไว้แล้วกับเผลอยิ้มซิงเกิลจากคุณชายขี้เล่นนะครับอย่างหนุ่มเตมีที่ก็ชวนเพื่อนที่เป็นแรปเปอร์เจนซีอย่างหนุ่มเจนเนี่ยมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยซึ่งเพลงนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์ความน่ารักนะครับฟังง่ายแล้วก็เหมาะมากๆเลยนะกับการที่จะส่งไปให้คนที่เราชอบเหมือนเช่นเคยเลยทีเดียวส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
0: เอาล่ะใกล้จะ6โมงกันแล้วอยู่กันท้ายชั่วโมงนี้กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะที่นี่ Flex 104.5 เชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนที่ฟังอยู่ก็น่าจะอยู่บนรถติดอยู่บนถนนแน่นอนบรรยากาศวันศุกร์เนาะเย็นๆแบบนี้ก็น่าจะรถติดกันเล็กน้อยยังไงก็ค่อยๆขับละกันนะฮะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อแน่นอนมาอยู่ช่วง Flex Talk ด้วยเปิดสตูต้อนรับหนุ่มเจคอบครับรับรองว่าพิเศษแน่นอนก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวง The Boys แต่ว่าวันนี้มาเดี่ยวชายเดี่ยวเลยต้องรอติดตามกัน

0: กลับมามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วนะครับแต่ก่อนจะไปฟังการปุ่นก็มีเรื่องราวมาชวนให้คิดกันนิดนึงนะฮะเราจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ได้ยังไงครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีความมั่นใจว่าจะมีใครคอยดูแลใช่ไหมฮะกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตร่วมกับพี่ปามี่อยากส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านเพลงใจดวงน้อยเมื่อกี้นี้เลยเพื่อเป็นการตอกย้ำนะครับว่าเราพร้อมจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคียงข้างคุณในทุกย่างก้าวซึ่งเพลงนี้เป็นการร่วมมือที่นำความใส่ใจมาเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงเพื่อขอบคุณลูกค้าและแฟนเพลงทุกคนอย่าลืมส่งต่อของขวัญชิ้นนี้ให้กับคนที่คุณรักได้ฟังไปพร้อมกันด้วยนะฮะขอบคุณด้วยครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกคนที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena Angkor จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วพบกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา Mama Event Pop AMT Skincare Samsung Galaxy Full Moon Sora Umeshu The Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
2: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
2: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มาแล้วนะครับ Flex Talk วันนี้อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องกันเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่า Flex Talk ของเราวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหได้รับเกียรติมากๆแล้วก็พิเศษมากๆสำหรับแฟนๆทุกคนเลยนะครับเพราะว่าศิลปินที่อยู่กับเราตอนนี้นะฮะหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับเขาในฐานะของสมาชิกวง The Boys มาแล้วแต่บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมาชวนให้ทุกคนนะครับรู้จักเขาอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยในฐานะศิลปินที่เขียนเพลงแต่งเพลงนะครับเล่นดนตรีแล้วก็กำลังเริ่มต้นบทใหม่ในฐานะของศิลปินโซโล่อาร์ติสต์กับอัลบั้มแรกในชีวิตที่ใช้ชื่อเรียบง่ายนะครับแต่มีความหมายกับชื่ออัลบั้มที่มีชื่อว่า J นั่นเองและพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เขาเนี่ยจะชวนทุกคนนะครับมาร่วมสร้างความทรงจำสุดใกล้ชิดกับแฟนๆชาวไทยในเอเชียโชว์เคสครั้งแรกกันด้วยใน Jacob First Asia Showcase Modern World Tour 2026 in Bangkokแต่ว่า ขออภัยครับก่อนที่เราจะไปเจอเขานะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาในวันนี้ก่อนที่ Flex 104.5 ของเราในช่วง Flex Talk นะครับต้อนรับกันเลยกับ Jacob ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: Welcome to Bangkok to Flex Talk today.
1: Thank you
0: for joining in today, okay?
1: Thank you so much for having me.
0: All right. So let's get started.
1: Yes.
0: เดี๋ยวให้คุณ Jacob นะครับทักทายแฟนๆชาว Flex แล้วก็ The B ทุกคนหน่อยดีกว่า
2: Can you introduce yourself
1: Yes, Saudi Cup, I'm Jacob of The Voice Cup. Yes, I'm so excited to be here. Hello, Tebby.
0: Yay! ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมี The B มาอยู่ที่ Lido Konne ของเราค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่น่าจะมีบัตรงานพรุ่งนี้แล้วแน่ๆเลยมีกันแล้วใช่ไหมฮะข้างนอกใช่ไหมนี่นะครับ So, this is your... How many times have you been in Thailand?
1: We've been here...Couple times. I actually came with my family a long time ago just to visit. And then once I started with the boys, we came here for concerts, a couple events.
2: ครับก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเคยมาประเทศไทยจริงๆแล้วก็เคยมากับครอบครัวด้วยแล้วนอกจากนี้ก็มากับเมมเบอร์ด้วยครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นอยากจะให้คุณเจคอบเนี่ยเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับเมืองไทยหรือว่าแฟนๆ The B ชาวไทยกันหน่อยนะครับว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้าง
2: If Jacob has to describe your relationship with Thailand or Thai fans right now, what kind of relationship would you say it is?
1: I'd say we have a special relationship, you know, and it's just full of love and just full of, well, I'm just full of happiness and I'm just grateful for the fans.
2: ครับก็รู้สึกว่าพิเศษมากๆครับ ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับแทบีก็เต็มไปด้วยความรักแล้วก็ความสนุกความสุขครับ
0: ถ้าอย่างนั้นมีความทรงจำพิเศษอะไรบ้างที่เราจำได้กับแฟนๆชาวไทยที่แบบโอ้นึกถึงเมืองไทยนึกถึงแฟนๆที่เมืองไทยต้องนึกถึงเรื่องนี้เลยพอจะมีบ้างไหมฮะ
2: Is there anything about Thai fans that Jacob remembers particularly well?
1: I think just their energy.Yeah, they're always very energetic and it's always fun to you know talk to them to perform for them and I'm also very excited for tomorrow
2: ครับก็คงต้องเป็น energy ของแทบีนั่นเองสนุกกันมากๆไม่ว่าตอนที่เรา perform หรือว่าพูดคุยกัน energy ของแทบีสุดยอดมากเลยครับ
0: ถ้าจะให้ rate energy ของแฟนๆชาวไทยเนี่ยจาก1ถึง100ให้กี่คะแนนดีครับผม
2: If you were to rate Thai The Bee's energy from 1 to 100Where would that be?
0: Yeah.
1: 100.
0: Yes.
2: เต็มร้อยเลยครับ
0: ว้าวสุดยอดเลยนี่แหละพลัง energy ของแฟนๆชาวไทยนะครับแล้วก็วันนี้เราจะได้เห็นอีกด้านนึงของคุณเจคอบชัดเจนมากขึ้นแน่นอนในฐานะของโซโล่อาร์ติสต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมจะให้คุณเจคอบเนี่ยแนะนำตัวเองโดยที่ห้ามพูดชื่อห้ามบอกว่าอยู่ The Boys แล้วก็ห้ามบอกอาชีพด้วยจะแนะนำตัวเองจะเล่าตัวเองให้ทุกคนได้รู้จักคุณเจคอบยังไงดี
2: So today we're getting to see another side of you much more clearly as a solo artist. If someone that has never met Jacob before and you had the chance to introduce yourself but you couldn't say your name, can't mention the boys and can't mention your occupation, how would you describe yourself?
1: I'm someone who loves to sing.
0: Mm-hmm.
1: Tries his best to dance.And tries his best not to be awkward.
2: ครับก็สำหรับผมแล้วก็รักการร้องเพลงมากๆเลยครับแล้วก็พยายามเต็มที่ในการเต้นแล้วก็พยายามเต็มที่ในการไม่ทำตัว awkward หรือเลิกลากครับ
0: ทำไมถึงนึกคำว่า awkward เวลาพูดถึงตัวเองครับเพราะว่าอะไรอ่ะ
2: Why do you think of the word awkward when you describe yourself?
1: I'm very quiet and I'm really bad at starting conversations and it makes me kind of awkward, especially when, let's say, I'm the sonbae, I'm the
0: senior
1: or the older one, but I don't know how to start a conversation, so it gets very awkward, and like I'm just very awkward.
2: ครับก็ผมเป็นคนเงียบๆครับแล้วก็อาจจะยากที่จะเริ่มต้นบทสนทนาต่างๆถึงแม้ว่าบางทีผมอาจจะเป็นซีเนียร์หรือพี่คนโตผมก็ใช้แบบว่าความคิดต่างๆยากมากๆที่จะเริ่มบทสนทนาครับ
0: แต่จริงไม่เห็นด้วยเพราะว่าจากที่เห็นตรงนี้เลยนะครับความออกวอร์ดมันหายไปหมดหลังจากที่ได้เห็นรอยยิ้มคุณเจคอบคือมันทำให้ทุกอย่างสดใสขึ้นไปหมดเลยเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนที่ดูไลฟ์อยู่เห็นด้วยอย่างแน่นอน
2: He said he doesn't agree because from your smileYou don't seem awkward at all, and it's just very happy and a lot of energy.
1: Oh, ขอบคุณครับ
0: Thank you. Okay. ไปกันต่อดีกว่าพูดถึงผลงานอัลบั้มแรกอย่างอัลบั้มที่มีชื่อว่า J นะครับผมถ้าตัดเรื่องจอนราออกไปแล้วนะครับให้เลือก3คำที่อธิบายเสียงของคุณเจคอบในวันนี้เนี่ยจะเลือกคำว่าอะไรฮะ
2: Let's talk about your first album, J. If we put the genre aside and you had to choose 3 words to describe Jacob's sound,What 3 words would you choose?
1: I would say comforting, soft, and soothing. Oh, wait, that's the same thing. Smooth.
2: ครับก็คงจะเป็น comfort ก็คือ ความอุ่นความสบายใจ soft นุ่มนวลแล้วก็ smooth อย่างเรียบง่ายครับ
0: คำแรกก่อนเลยให้อธิบายเพิ่มเติมสำหรับ comfort หน่อยว่ามัน comfort ยังไงสำหรับอัลบั้มนี
2: ้ Can you explain and elaborate further more on comfort?
1: I feel like my voice isn't, you know, too powerful, and I tend to keep it very airy and light. And I feel like to a lot of people that can sound a bit comforting. As well as, I like to make my lyrics also have, you know, include sources of comfort, so fans can relate and hopefully get energy from that.
2: ครับก็อย่างแรกเลยก็คือเสียงของผมเองอาจจะไม่ค่อย powerful มากแต่ว่ามันจะออกเป็นเสียงลมเบาๆแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อเพลงด้วยก็เป็นเนื้อเพลงที่ค่อนข้างทำให้หลายๆคนรู้สึกสบายใจแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายครับ
0: ก็เป็นอัลบั้มที่คนฟังแล้วก็จะสบายใจตามเนาะใช่ไหมฮะ
2: So it's an album that the listeners will feel comforting after listening, right?
1: Yes, comfort, and I hope they also feel like they want to fall in love.
2: ครับก็นอกจากแค่คอมฟอร์ตแล้วก็อยากที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่าอยากจะตกหลุมรักครับ
0: ตกหลุมรักนี่คือ fall in love with you or
1: hopefully with me and also maybe you know whoever they feel like you know maybe there's someone they're interested in and you know maybe it gives them the courage to you know let them know
2: ก็อาจจะกับผมหรือกับคนอื่นก็ได้ก็อยากที่จะให้ทุกคนมีความกล้าที่จะบอกคนคนนั้นว่าร
0: ักครับโอเคคำที่2นะครับคำที่2คือคำว่า
2: soft
0: soft ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อย
1: Oh like I said I tend to have a softer voice than most so I also made the music kind of more soft this time around so I feel like that's why I picked soft
2: ครับก็ที่เลือกคำว่า soft เพราะว่าผมรู้สึกว่าเสียงของผมถ้าเทียบกับคนอื่นค่อนข้างเป็นเสียงที่ soft ก็เลยเลือกคำนี้ครับ
0: โอเคแล้วสุดท้ายก็คือ smooth ใช่ไหมฮะ
2: Yes, the last word is smooth, right?
1: Yes, I feel like, you know, the album relatively, if you listen from top to bottom, it's very smooth. It's not too dynamic. It's just very, I'd say, it's just a smooth ride. So whoever's listening won't feel overwhelmed. They'll just be able to listen from top to bottom, you know, without much, I guess, thought. And it's just very calm.
2: ครับก็สุดท้ายแล้วก็คือคำว่า smooth
0: ครับ
2: หวังว่าแฟนๆเวลาได้ฟังอัลบั้มจากเพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้าย ก็จะได้รู้สึกว่ามันเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างสบายใจราบรื่นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปค
0: ่
2: ะ
0: โอเคและนี่คือ3คำนะครับจากอัลบั้ม J ของคุณเจคอบนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดฟังทั้งอัลบั้มนะครับจะรู้สึกว่ามันจะมีความวอร์มมากมีความแบบอะคูสติกมีความแบบ easy listening ตอนนี้เจคอบรู้สึกว่าI found my voice or I'm still finding my voice?
2: Yeah.
1: I feel like I'm still finding my sound overall. I feel like I still want to try a couple more things before saying, oh, this is my sound. So I feel like this album is just the beginning. I do want to try a couple other sounds I feel like might fit my voice and maybe mix them or just go with one or yes, I'm still searching.
2: ครับก็คงจะยังคงตามหาเสียงหรือว่าสีสันของตัวตนของผมครับก็รู้สึกว่าอยากที่จะลองผิดลองถูกแล้วก็จริงๆแล้วอัลบั้มนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นดังนั้นก็อยากที่จะลองเพลงต่างๆจอนร่าต่างๆเพื่อให้มันฟิกซ์ฟิตอินแล้วก็มิกซ์มากขึ้นครับ
0: แต่ก็ได้ข่าวว่าเจคอบเองก็เติบโตมาด้วยการฟังเพลง easy listening ใช่ไหมฮะ
2: so you've been growing up with listening to like easy listening songs
1: Well, I've actually listened to a lot of different genres growing up. I would listen to, you know, pop, acoustic, even like Korean ballad, but also rap, rock. So, you know, I listen to a lot of genres, but I feel like the ones I listened to most were definitely just really easy listening acoustic songs.
2: ครับก็โตมาก็ได้ฟังหลายจอนราเลยไม่ว่าจะเป็นพ็อปร็อกหรือว่าเพลงเกาหลีต่างๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ฟังมากที่สุดก็คือเป็นเพลงอะคูสติกที่ฟังง่ายครับ
0: เมื่อกี้ที่บอกว่าฟังร็อกด้วยเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าจากอัลบั้มนี้นะฮะมันก็จะมีความอีซี่ลิสติ้งมากๆไม่คิดว่าจะชอบฟังเพลงร็อกด้วย
2: I was surprised when you said rock because from listening to this album it's very easy listening so I was surprised that you say you listen to rock as well
1: yes you know becauseWhen I'm excited or I just want to like get hyped up, I feel like rock music was very at the time that source of energy for me. So.
2: ครับก็เวลาฟังเพลงร็อกรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไฮป์มากๆก็เลยจะชอบฟังครับเวลาต้องการ energy นั้น
0: แล้วสถานการณ์แบบไหนลองสมมุติตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับว่าโอเคสถานการณ์แบบนี้แหละฉันจะต้องฟังเพลงร็อกจะต้องแบบไฮป์ energy เต็มขึ้นมาละ
2: Can you give us a scenario when you have to listen to rock music to hype yourself up?
1: Maybe working out.You know, if I listen to my easy listening normal songs, it's kind of doesn't really give me energy.
0: Uh-huh.
1: But if I listen to maybe rock or hip hop, it's a lot more
2: ครับก็คงเป็นตอนออกกำลังกายนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าจะให้ฟังอัลบั้มของผมที่ให้ฟังง่ายๆอาจจะยังนะก็เลยจะชอบฟังเพลงร็อกหรือว่าเพลงแรปเวลาออกกำลังกายครับ
0: ให้แบบมี energy ขึ้นมาหน่อยนะครับผมทีนี้อยากจะถามเรื่องของการทำเพลงบ้างดีกว่าสมมติว่าคุณเจคอบทำเพลงหนึ่งเพลงขึ้นมานะครับจะเริ่มจากอะไรก่อนเป็นเมโลดี้ก่อนเป็นเวลิกส์หรือว่าเป็นแบบกีตาร์เป็นฟีลลิ่งเริ่มจากอะไรในการทำเพลงหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าอัลบั้มนี้ก็ทำเพลงเองด้วยนะฮะ
2: When you start creating a song what do you usually begin with melody lyrics guitar or feeling since this album you did it yourself
1: I feel like it's different for every song you know at times the guitar would be the first thing and then I would build on that or sometimes I would think ofa lyric and be like oh okay I think I want to make the song about this or sometimes it is the melody that comes in mind and then I'm like oh I think I can keep going with this and then it builds around that so it's really case by case but most of the time I would say we get the instrumental first and then comes in the lyrics with the melody
2: ครับก็จริงๆก็แตกต่างกันไปในแต่ละเพลงเนาะบางเพลงก็อาจจะเริ่มด้วยกีตาร์บางเพลงอาจจะเริ่มด้วยเนื้อเพลง
0: ครับ
2: ใช่ครับจริงๆก็อาจจะแล้วแต่เพลงเลยก็ค่อยๆสร้างเพลงจากสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นอินสตรูเมนทัลเริ่มจากดนตรีครับ
0: โอเคทีนี้พูดถึงเพลงที่เปิดไปเมื่อกี้นี้เลยก่อนจะมาคุยกันนะครับ Slow Dancing เนี่ยอะไรในเพลงนี้ทำให้เจขอรู้สึกว่าโอเคต้องเป็นเพลงนี้ที่มันต้องเป็นไททอลแทร็กเพราะว่าอะไรต้องเป็นเพลงนี้ฮะ
2: When we were listening to Slow Dancing earlier, what was it about the song that made you feel like, yes, this has to be the title track?
1: So the title track was actually the producer I worked with, his song, and he actually let me listen to it and said, if you want it, you can have it. So I was very thankful. And when I listened to it, I felt, oh, this song, it's like a kind of a different vibe from what I made because, of course, different, you know,It's different from he made the track, so of course it sounds a bit different.
0: Uh-huh.
1: So I felt like, oh, I think if this becomes a title, it'll give it my album kind of a more different taste as compared to one of my songs, because the rest, I feel like they would all sound similar to it. So I just wanted to go with something newer. And I felt like Slow Dancing was perfect for that when I listened to all the songs in my album. So I actually changed my title track from Slow Dancing from Young and Confused to Slow Dancing.
2: ค ครับก็จริงๆแล้วเพลง Slow Dancing เป็นเพลงของโปรดิวเซอร์ที่ผมทำเพลงด้วยนั่นเองเขาก็บอกว่าถ้าเจคอบอยากได้ก็สามารถเอาเพลงนี้ไปใช้ได้เลยผมก็เลยรู้สึกขอบคุณมากๆเพลงนี้ก็เพราะว่าโปรดิวเซอร์เป็นคนทำมันก็เลยจะมีวายที่แตกต่างจากเพลงที่ผมทำนั่นเองด้วยความที่มันมีเทสที่แตกต่างผมก็เลยรู้สึกว่ามันเหมาะที่จะเป็นไทโทรแทร็กเพราะเพลงอื่นๆในอัลบั้มผมทำเองมันก็จะมีวายที่คล้ายๆกันก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันจะใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีวายที่แตกต่างตอนแรกผมก็เลยเปลี่ยนจากเพลงYoung and Confused มาเป็นเพลงนี่ครับ
0: โอเคเยี่ยมมากเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักเจคอบมากขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อย่าลืมนะฮะเจคอบ First Asia Showcase Modern Words 2026 in Bangkok นะครับเวลา 18:00 นที่ Phoenix Auditorium Hall จองบัตรกันได้ทาง Jplan Global เลยนะครับแต่เดี๋ยวไปต่อที่ออนไลน์จะมาฟังเจคอบร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์กันแบบสดๆด้วยนะครับ So we're going to go to online after this okay
1: okay
0: okay ไปกันเลยครับ

0: เตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทับโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทคว้าบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อนบัตรหมด
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie
1: สวัสดีครับสวัสดีคืนวันศุกร์แฮปปี้ฟรายเดย์นะครับ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะต้นอยากจะมาย้ำกับทุกคนเพราะว่ามันกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับบอกเลยว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่รวมศิลปินสุดป๊อปที่พร้อมแต่งตัวแบบสุดปังเอาไว้มากที่สุดด้วยนะครับเตรียมคอสตูมล่วงหน้าแล้วมาสนุกกัน30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้เน้นว่างานนี้ฟรีด้วยนะครับที่สยามสแควร์นะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดตามกันได้เลยที่เพจสยามฮาโลวีนครับและต้องขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie

0: จัดให้ฟังกันแล้วนะฮะกับอีกหนึ่งเพลงที่พูดถึงความรักและการเสียสละนะครับซิงเกิลจาก Slap Kiss นะฮะกับเพลงปลายความฝันนะครับก็สำหรับใครที่กำลังโตอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปล่อยมือจากคนที่เรารักนะครับเพื่อเปิดทางให้เขาไปเจอกับคนที่ดีกว่านะครับ FJ ต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยกับช่วง Flex Recommended ครับและสำหรับใครที่เติม E20 อยู่แล้วนะครับขับรถเดินทางทั้งทีนะฮะก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเครื่องยนต์นะครับกับบางจาก E20S Evo ตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดทั้ง S Duo Purifier และ S Turbo Modifier ทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% นะครับเครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรเป็นรายแรกในเอเชียที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากแล้วไปเติมความแรงสุดคุ้มได้เลยที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศครับขอขอบคุณบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Leg Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ตอนนี้เวลาก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับบอกเลยว่าใครที่กำลังรอฟังเพลงของน้องเต็นนะครับต้นจัดให้แล้วกับเพลงนี้ฮะ

0: ชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกคนที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena Angkor จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วพบกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare Samsung Galaxy Full Moon Sora Umeshu The Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: Flex Flex recommended this week.
3: Kiss Come Kiss.

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10.45Non-stop, non-music. Play hit. 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ัดให้เลยตามคำขอนะครับซิงเกิลจาก Buzz Because of You I Shine นะครับกับเพลงยังรักอยู่ไหมนะครับตนก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนยังฟัง FJ ต้นอยู่ไหมนะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อในชั่วโมงที่2แล้วนะครับจัดเต็มไปเลย10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับใครที่เป็น Gen Z ยกมือขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีผลสำรวจออกมานะครับเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่นะครับโดยเฉพาะ Gen Z นะครับกำลังอินกับเทรนด์ Sleep Over Romance นะครับก็คือการเลือกนอนหลับพักผ่อนมากกว่าการออกไปมีความรักนั่นเองครับซึ่งจากผลการศึกษานะครับเขาบอกเลยว่าวัยรุ่น Gen Z กว่า 70% นะครับยกให้การนอนหลับเต็มอิ่มเนี่ยคือการเซลฟ์แคร์อันดับหนึ่งนะฮะเพราะการเดทเนี่ยต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งพลังงานอารมณ์นะครับในขณะที่การนอนเนี่ยช่วยฟื้นฟูโซเชียลแบตเตอรี่แล้วก็ลดความเครียดได้ทันทีนั่นเองครับก็สำหรับใครที่เป็นเจนซีนะครับช่วยออกมายืนยันกันหน่อยละกันว่าผลการศึกษานี้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
4: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
5: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

ดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดิน

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับไม่เปิดไม่ได้จริงๆสำหรับเพลงนี้นะครับคนขี้น้อยใจจากเค้ก Serious Bacon Featuring กับ PP กริดนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของทั้งคู่ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังตกอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะครับต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ
2: เจอปล่อยเธอไ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้จัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 และต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต

0: บางจาก E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบเกลียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: เ
5: มื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งFlex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์ว้ายกรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย 808 Festival 2026 พบกับ Live DJ ระดับโลก2และ3ตุลานี้กดบัตรที่ 808festival.net
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

10เพลงฮิต45นาทีโดยอาหารแมวโทโร่ที่ Flex 104.5

กันควรจะจบรัก

0: ซิงเกิลจาก Jigsaw Story Featuring Monica นะครับกับเพลงจักรวาลไหนนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะทิ้งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของคืนนี้แล้วนะฮะและตอนนี้ก็ใกล้จะ5ทุ่มแล้วด้วยนะครับต้นเชื่อว่าชาว Flex หลายๆคนเนี่ยน่าจะอาบน้ำเตรียมตัวเข้านอนกันแล้วนะครับและสำหรับใครที่ชอบอาบน้ำนานๆ นะครับต้องตั้งใจฟังกันให้ดีเลยเพราะว่าล่าสุดนะครับมันมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐนะครับเขาพบว่าคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยนะครับจะมีแนวโน้มอาบน้ำนานกว่าคนทั่วไปถึง 23% นะครับแล้วก็มักจะเลือกอาบน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนมากกว่าด้วยนะครับซึ่งจากผลการศึกษานะครับเขาบอกว่าความอบอุ่นจากน้ำเนี่ยอาจจะช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายคล้ายกับการได้รับความอบอุ่นทางใจในช่วงเวลาที่รู้สึกเหงานะครับและความโดดเดี่ยวเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องอยู่คนเดียวเสมอไปนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถึงแม้จะมีผู้คนอยู่รอบตัวเรามากมายนะครับแต่เราก็ยังรู้สึกเหงาได้อยู่ดีนั่นเองครับก็สำหรับใครที่ชอบอาบน้ำนานๆชอบอาบน้ำอุ่นเหมือน FJ ต้นนะครับลองสังเกตตัวเองแล้วกันนะครับว่าเราเนี่ยกำลังรู้สึกเหงาอยู่หรือเปล่าครับและช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: Thailand
6: Chosen One
7: Song for Eurovision Song Contest
8: Asia
9: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
10: ตัวแทนประเทศไทย
11: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
12: เพลงใหม
13: ่โชว์ใหม
14: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
15: 27
16: กันยายนนี
15: ้6โมง
16: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
17: ช่อง3
18: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืมB and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร4,500 3,900 3,200 2,800 และ 2,200 บาทเปิดจำหน่ายบัตร19กันยายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
19: Thailand
20: Chosen One
21: Song for Eurovision Song Contest
22: Asia
23: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
24: ตัวแทนประเทศไทย
25: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
26: เพลงใหม
27: ่โชว์ใหม
28: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
29: 27
30: กัน

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับไปด้วยอีกหนึ่งบทเพลงที่ต้องบอกเลยว่าเต็มไปด้วยความคิดถึงความรักและความทรงจำนะครับซิงเกิลจากเล็กและชะเมศกับเพลงกลางมหาสมุทรนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะฮะแต่ว่าคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับใครที่ยังไม่ง่วงยังไม่นอนนะฮะรอฟังเพลงเพราะๆกันต่อได้เลยนะครับต้นมี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: ังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 แต่ว่าตอนนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะฮะกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมของเราก็คือ 20:00 ถึง 21:00 วันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่ะ
4: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุค iQIYI Original Gel Boy 2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
5: ตอนนี้เป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
6: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
4: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่อง131และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ iQIYI ที่เดียวเท่านั้น
7: The night is frozen ฮาโลวีนนี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิ้นโบกี้ไลออน Must Be Cause of Your Child F Hero ปัน You Are Boy TJ X Time Thai และยังโอม31 ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิต

0: ู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
2: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

Flex 104.5

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
3: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
4: โอ้ I love it
3: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
5: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกคนที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena Angkor จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วพบกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา Mama Event Pop AMT Skincare Samsung Galaxy Full Moon Sora Umeshu The Mountain King ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
7: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: 10:45 Non-stop music

0: เตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทับโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทคว้าบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อนบัตรหมด
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: โชว์ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาติทุกคำ
7: Thailand
8: Chosen One
9: Song for Eurovision Song Contest
10: Asia
11: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
12: ตัวแทนประเทศไทย
13: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
14: เพลงใหม
15: ่โชว์ใหม
16: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
17: 27

0: Thailand
1: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
2: Asia
3: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
4: ตัวแทนประเทศไทย
3: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
1: เพลงใหม
3: ่โชว์ใหม
2: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
1: 27
3: กันยายนนี้

0: ุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
1: โอ้ I love it
0: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร